0: ဟုတ်ကန်ကန်ဒီတကူဘန္ဒနဲ့တမျိုးစစ်ထရိုမန်ကနေရနေအခါကတကူနဲ့ islands in the stream အိုတေယောင်ကိုင်းနပူရောင်းခိုင်တနူယောနမောရဖမေချင်အန်ဘိုင်နန်ဂေပွန်စီတဝရရဒမင်းဆောပွန်တနူစီကန်ကောရခရကရစနာမောနကနဝန်နမကတေရကိမနမောရဖမေချင်အန်ဘိုင်နန်မနပွန်ရဒမောနမောနကိမမရောရောမန်တရုန်ကလေးကရမောရော
1: ยาหน่าไอ้กมาซะมองโมเตะกันเต็มเพซะแหน่มั้ยน่ะ
2: ยาใครจะช่วยกี้อ่ะกมาซะมองโมแหน่มั้ยน่ะ
3: ไอ้ยอมมาอยู่เนี่ยมิสิดิสเรเองกูละเนาะช่วยเหยรอระดิคลาสตู
2: ยาไงเนี่ยเนี่ยจะไปยานบางไงให้ช่วยยอมโมแหน่มั้ยน่ะกูก็ปะเจร
1: ยาไงน่ะให้กําบุญนั้นซื้อบุกิกิไอ้ยอมใครตัววันน่ะเซเวสเตวอดาฟอนแล้วกูนั่นก็รอวันเปเมนต์สิในนั้นน่ะโมปา
2: ยานี่ของเขาอ่ะเอ้ยข้างหน้ารู้นะ
1: เดินไปสิเดินโน่เอาเงินตัวร้อยบุกินไก่นั่นน้ำปูไป
3: เอ้ยว่ายานี่นั่นเป็นยังไงนี่ไม่ใช่กี่เดือนกี่ไงนะแต่กูไปยังใครนั่นมาเนี่ยเป็นเดินไปสิ
2: โอ้ยนี่เดมันเนี่ยใครนั่นวะกี่ไ
1: งเดี๋ยงักเกอร์เดมันเนี่ยนักปงอันนักเกอร์พูนซี่ยำตาเรปนนั่นไปบุกินน้ำปูไป
4: ข่าวระนักฟังดาวด์โฟนเกตาเรปนี
5: ่ 100
4: อีบุกินน้ำไซน์นับ together we can
5: wonderful kidmasayuwan karawan kalua agad tempesan tepong na tahay
1: itawroin ka yon taribon ake denan ni Android
2: nakon the play store ng taribon nakon search mpesa kiripes o download
5: ake amda ka dinanon ni mpesa akarawan po pa inabel dinanon ni mpesa account on na kayroon dene na 1%
1: tepangan ni po yon tayan taribon o palin na ko ta taribon ni mahan Vodafone
5: itpesi irani nano o ikunahan ni po po ni kapeni walinikin ng po pa in ibukin ng kandatata Oh, program telefonia. Tawana akia.
1: Ke message yon on a Facebook page Vodafone.
5: Uringa kia rekwa kumakuri. Kalikia amane na kumakuri. Amane ni kara awa amane na mawku. Anakon na mempesa account. Anakon na anda kailom the bonus app.
4: Tenebi tatara nsite tete.
5: Kalini kon tempesa ante muantay ay narike.
1: Tepuyi na kanwan nam telepon nsite tete.
2: Kalina mfom ipugin temanin na kimakuri na kon temuaysa.
1: Oye na rege irom, tepuyi na tetara kanwan nam telepon nsite tete.
2: Tepuyi na tetara kana ammanin na kimakuri erin iyan nam telepon nampa ke am mempesa account. May kalini arin ako na andeke ke kanwan ham tereperepe.
5: Kalini kon kain tempesa, epesi, epero, oye ta kanwan.
1: Hey, sir, come on, sir. If I can make the tablet, I'm going to go to the phone. If you want to pay
5: for the bonus,
1: you can
5: pay for it. I'm going to pay for it. If you want to pay for it, you can pay for it. If you want to pay for it, you can pay for it. If you want to pay for it, you can Ato kita na inanon isipo. Patitene kung tara, nakontene mga kung tara, the fight up. What bang bang? Uringa, eto kita na inanon, the fight up.